ประดับด้าวเวหนดาวใดเด่นในอนทการคำศรัทธายามของชนวิกฤตมั่นยืนจวบรุ่งย่ำเรือฟ้าแรงแสง

ชูนะชูบ่ได้ข้าเป็นผัวนะ

0: ั่งก่อนสิมีธุระอะไรหรือครับ
1: สวัสดีครับคุณปลัดคือว่าลุงจะมาทำบัตรเยาวชนนะ
0: ไม่ใช่ลุงเพราะว่าบัตรประจำตัวประชาชน
1: นักชนเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: แล้วลุงชื่ออะไรล่ะ
1: คือว่าลุงเมานะ
0: ครับผมรู้แล้วว่าลุงเมาลุงชื่ออะไร
1: ก็ลุงเมานะ
0: ขอโทษนะครับลุงก็ลุงดื่มมาอย่างนี้ลุงไม่เมาได้ยังไงลุงจะมาถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนนะผมถามชื่อลุงแล้วลุงก็ไม่ยอมบอกแล้วผมจะไปรู้ได้ยังไงว่าลุงชื่ออะไร
1: เว้ยก็ลุงนี่นะชื่อนายเมานามฉกุลณ
0: ณอะไรล่ะลุงณเชียงใหม่หรือณลำพูน
1: ปัจจัยณโมตชะนะโอ้ย
0: อย่างนั้นเหรอ

0: ป็นประตูห้องน้ำอีกขอโทษขอโทษ
1: กูเมาเฮ้ยข้าว่าเอาสองคนเนี่ยอยู่ด้วยกันถึงมาได้แล้วละกันวันนี้เลิกกันวันนี้มีอย่างแบ่งกันเหียพาคนปกมาทางไหนไปทางนั้นไป
0: กำเดียวก่อนละบ่ได้จั่วถามเจ็ดเอ็ดเก้าเฉียเฉากับพัดวันนี้วันเฉียละเมียบ่ได้

0: สวัสดีครับคุณลุง
1: สวัสดีครับคุณไต่ไก
0: ่ดีใจไหมครับลุงที่ได้มาออกรายการในวันนี
1: ้ดีใจบ่ดีใจเมื่อคืนลุงไม่ได้หลับไม่ได้นอนไหนสักหีบ
0: อ้าวทำไมล่ะลุง
1: ก็จะรับเนื้อก็กลัวบ่ตันรถบายบ่ๆก็ซ้ำบ่ลืมห่อบุหรี่ขี้โยอีก
0: งั้นเลยครับลุงคุณลุงครับตอนนี้คุณลุงกำลังออกทีวีอยู่นะครับลุงมีอะไรจะพูดฝากไปถึงทางบ้านบ้างไหม
1: เขาอู้ได้ก็นี่ครับ
0: ได้ครับลุง
1: แม่เมิงบ่เดี๋ยวนี้ป้อมาออกทีวีแล้วนะช่วยเก็บห่อบุหรี่ขี้โยที่ป้อลืมไม่หัวกระไดคือกำเนอร์แล้วก็
0: แล้วก็อะไรเลยครับลุง
1: ลืมไปครับบ้านลุงยังมีทีวีเตื้อ

0: คุณลุงเป็นคนภาคเหนือโดยกำเนิดหรือเปล่าครับ
1: ครับลุงเกิดที่จังหวัดเชียงใหม่ไปใหญ่ที่จังหวัดน่านแต่งงานที่จังหวัดแป้ไปแก่ที่จังหวัดเชียงรายครับ
0: ครับแล้วตอนนี้คุณลุงอายุเท่าไหร่แล้วครับ
1: ตอนนี้ลุงอายุ65ส่วนป้า56ครับ
0: อายุ65ดูท่าทางคุณลุงยังไม่แก่เลยเนาะ
1: โคบ่แก่ได้อย่างไรไอ้หรือฟันโคก่อนถึงวันนี้ลุงป้อบักกล้าเดินทางไปเที่ยวเลย
0: อ้าวทำไมเลยครับลุง
1: ก็ผ่านมาได้ผีก็ตักเศร้าว่าเมื่อใดจะมาตักทีผู้เฒ่าใจอ่อนเหงานี่

0: อในชีวิตของคุณลุงเคยฝันเอาไว้อยากจะได้อะไรมากที่สุดครับ
1: ลุงเคยฝันเอาไว้อยากจะได้แต่งงานกับนางสาวไทยครับ
0: ไม่ใช่อย่างนั้นลุงหมายถึงว่าสิ่งของน่ะลุงอยากจะได้อะไร
1: อ๋อเป็นของใจนี่กะลุงเคยได้รถแมคโครสักคันเอาไว้รับจ้างเปิดขุดดินรถดำเห็นทั้งสองคันเอาไว้ใส่ดินไปขาย
0: แล้วอะไรอีกครับลุง
1: โคขออะไรอีกอะนี่อันลุงขอรถ BM แหมสักคันเอาไว้ให้ป้าครับไปส่งข้อตอนให้ลุง
0: มีอะไรอีกไหมที่คุณลุงอยากจะได้อะ
1: โอ้ยพอแล้วเต้าอี้ก็จัดเก่งอกเก่งใจคุณไต่ไก่แล้วครับ
0: ท่านผู้ชมครับรายการฝันที่เป็นจริงเล็งเห็นความงกของคุณลุงทางรายการพวกเราจึงขอมอบจอบเสียมและปุ้งกี่ให้กับคุณลุงรับไปเลยครับลุง
1: ฮะไอ้ยังใดอ่ะขอรถแมคโครก็ไม่ได้ขอบกขอรถดำซ้ำอะไรสะเปาะบ้านลุงมีปะเลอะปะเต๋อจะเอาไปยังหยังโอ้ยถ้าจะมาพิจงานเห็นแล้วก็หา
0: และสิ่งสุดท้ายที่ลุงขอมาคือรถ BM X1 คันรับไปเลยครับลุง
1: เออนั่นเตอะขอรถเก่ง BM ป้ายแดงรับมาได้รถถีบหน่อยหูอีบ่มาคือเสียการรถดูนี่นี่ละเนาะเปิ้นว่าโลภมากลาภจังหายสมน้ำหน้าตัวเก่าเสือกฝันจนเกินความจริง

0: หลานเฮ้ยหลานจะไปเล่นกังก้องนะโอ้ยนอนรถนักจะตายนะมาเล่นกับอุ้ยเพช
1: ไม่อยากเล่นหรอกตาอยากฟังนิทานตาเล่านิทานให้ฟังได้ไหม
0: ได้ชิมันต้องวัดใบพริบกันหน่อย
1: ใบพริบอะไรตา
0: ก็ต่อปัญหาอะไรเอ่ยกันนะกะตาอุ้ยเนาะอะไรเอ่ยก่อนเขาจะนอนต้องทำอย่างก่อน
1: ก่อนนอนก็ต้องล้างหน้าแปรงฟันก่อนสิตา
0: บาดถูกก่อนนอนต้องนั่งก่อนชี้ถ้าบันนั่งแล้วจะนอนได้หรือ

0: สุดในโลก
1: ง่ายจริงๆป่าชลวานจะได้รับปัญหาหนอมแนม
0: ไม่ถูกผิด
1: โอ้ผิดจะได้นั่นมันเป็นป่าอย่าง
0: ก็ปลาจีนบุรีสีตา
1: ไอ้ยะอันขอแก้ตัวแข็งข้องถามมาเลย
0: ป่าอะไรน่ากลัวที่สุดตา
1: ง่ายมากป่าฉลามแม่งก่อ
0: ผิดป่าระเบิดสีตา
1: อ๋ออันนี้มันเล่นของตายรู้ไงจะเป็นควันบึ้งๆนะมึงเนอะ

0: ไว้ตาอุ้ยแถมเมื่อตะกี้นี้ป้าระเบิดแม่งกอกต่อไปอัดจะถามว่าปลาอะไรยาวที่สุด
1: ก็ปลาไหลสีตา
0: บางแม่งปลาที่ยาวที่สุดต้องปานาธิปาตาเวรมณีทิฆาพทังชมาธิยามิ
1: เอ๊ะตานี่ก็ยนต์เป็นเหมือนกันนะ
0: บาจ่ายยวนคนเมืองพันเปอร์เซ็นต์เลยล่ะ
1: หลานถามนะปลาอะไรที่ร้องเพลงได
0: ้ป่ะมันจะไปมีอย่างไรเกิดมาพอจะดีตายกูไม่ได้ยินป่าห้องเพลงชะกำเตือ
1: มีสิตาปานามายังไงที่ร้องเพลงว่าโถเอ้ยโถเอ้ยโถเอ้ยคุณตานมเน็ม
0: เหรอไอ้นี่มันมาเล่นอย่างอีลูเนตเต้ป่ะแต่เดี๋ยวกูบอกให้ตั้งชื่อขนมแล้วเนอะ

0: ไปนี่ก็จะเป็นการเล่านิทานกันใช่ไหมเนาะ
1: มีเรื่องอะไรตาม
0: ีสองเรื่องเรื่องแรกเรื่องข้าวเปลือก
1: ข้าวเปลือกไม่เอาได้ดูทีวีแล้ว
0: โอ้แอนก็เอาเรื่องข้าวเปลี่ยนเอาม่วนอย่าข้าวเปลือกก่อนเนอะ
1: เล่าเลยตา
0: ไม่ได้เดือดแล้วต้องมีข้อแม้ก่อนจะเล่านิทานต้องไปตักน้ำให้ตาอาบเชียก่อนสองคู่
1: ไปไม่ได้หรอกตาเดี๋ยวตำรวจก็จับตานะ
0: จะมาจับเรื่องหยังข้อหาหยัง
1: ตาไม่รู้หรือว่ากฎหมายเขาห้ามใช้แรงงานเด็กนะตา
0: เอาปืนว่าเล่นกับแมวแมวปอกตาเล่นกับหมาหมาเลี้ยปากเล่นกับฉากฉากโกกหัวอันนี้มันเหลือฉากโคกว่ารุ่นแน่แต่มาไปกูจะไปตาคนเดียวก็ได้มาง้อไผ่ชักคน

0: แม่แอลกับเจ้าเจอนั่งก่อนเจ้า
1: น้องล่ากินข้าวแรงกับหยังจ้า
0: ล่ากินข้าวแรงกับแกงมานูนเจ้าน
2: ี่ๆๆๆกดไปกดไปพี่เคยจะจักต่อ
0: ค่ะไม่เคยเบาๆมึงก้า
2: เบาๆเหยังยังไม่หยังเกิดขึ้น
1: น้องล่าอาจจะปิกคอร์เนอร
2: ์ปิกเตอร
0: ์พี่เคยเนี่ยจะอี้หมายความว่าอย่างไรขอร้องเหนอพี่เคยนะไม่เคยบ่ใช่มีซิดหยังในตัวล่านะมามีซิดจะไปมาขวางเฮ้ย

0: ดีฮะบ้านหลังนี้เป็นบ้านของคำล่าใช่หรือเปล่าฮะ
1: แม่และเจ้ามีอันยังเจ้า
0: ไอ้คือว่าหนูมาจากร้านเสริมสวยเมียพงนะฮะคือว่าจะมาติดต่อล่าไปประกวดนางงามฮะ
2: บ่ได้บ่ได้บ่ได้บ่ไปสำหรับล่าบ่ได้ไปเด็ดขาด
0: คือว่าหนูชื่อปื๊ดนะฮะ
2: เออบ่ปื๊ดบ่ขว้างอย่างซะยังอ่ะบ่ฮือไป
0: ไม่ค่อยแตกก็ไม่เป็นไรฮะหนูลาเลยนะฮะสวัสดีฮะ
1: พี่เขยพี่เขยโอ้ยังอี้หมายความว่าอย่างไรขออีปี้ไปทัศนาจรมาก่อนเต๊ะแล้วจะบอกให้อีปี้ขอร้องเนอะพี่เขยนะมันจะมีซิดอย่างในตัวล่านะมันมีซิดจะไปมาขวางเฮ้ย

0: มาเดี๋ยวนี้สู่ยังอีล่าเอาผัวแตกอ่ะ
1: อืมอีล่ามันใหญ่แล้วสมควรจะเป็นหอเป็นเฮือนได้แล้วคือมันเอาหัวเหียข้าขี้ค้านเป็นห่วง
0: ข้าบ่ฮึเอาเด้ออีล่ามันน้อยอยู่นะ
1: ไปน้อยจัดใดอีล่ามันอายุสาวปลายแล้วรู้สู
0: เออถ้าเอามีเรื่อง
1: โหไอ้สีอู้เป็นยังไงอ๋อสูอู้อย่างอีข้าฮู้เนอตั้งแต่อีล่าจะเอาหัวนี่นะสูนี่แปลงหน้างอคอหักจะไปสลิดอย่างอั้นตัวบ่ใจมีซิดจะไปขวางเปิ้นใครโดนมีหยับขวางอย่างวันนั้นแถมกะบลาเตือนเลยหา

0: คนเฮามาเหลือยังแล้ว
1: พี่เคยให้ยังเจ็บต้องกะ
0: อืม
1: พี่เคยเจ็บหัวกะ
0: อืม
1: แล้วพี่เคยให้ยังเสียใจยังฮึไผ
0: คนเฮาเกิดมาน้ำตาตก3เตื้อ
1: น้ำตาตก3เตื้ออย่างใดพี่เคย
0: 1ป่อตาย2แม่ตาย3น้องเมียจะแต่งงาน
1: อ๋อละหูละพี่เคยเสียใจที่ล่าจะแต่งงานแม่นก่อให้ตามสบายเน้อพี่เคยเน้อล่าจะไปอยู่กับผัวล่าล่าไปก่อนเน้อพี่เคยเน้อบายบาย
0: ล่าล่าจำ3วันมาเผาศพพี่เคยเน้อ

0: คุณแม่บ้านที่ลำปางต่างก็ใช้น้ำจากแป๊บและปี๊บอยากจะถามว่าน้ำแป๊บกับน้ำปี๊บอย่างไหนดีกว่ากันครับ
1: เอาปี๊บอย่างเดียวอย่างอื่นก็มาเอา

0: ให้ตาย
1: เออดีอีกอ่ะยังมาได้ผัวเนี่ยมาเปื่อนตาย
0: มันเป็นได้ตายก่อนเอาผัว
1: ก็ตายไปน่ะไปเจอโยมผ่าบานเปิ้นหูมาแต่งงานเปิ้นจะพานมาฮื้อมาเกิดน่ะก็
0: อันตายก็บ่เอาผัวอย่างเดียว

ตอนนี้ก็ได้เวลาอันเป็นมงคลเลิกแล้วขอกราบเรียนเชิญคุณนายอัมพรเป่าเทียนดับไฟตัดเค้กฉลองวันเกิดด้วยขอเชิญครับผม

0: ลีแต่ว่าพี่ไปงานวันเกิดคุณนายอัมพรที่โรงแรมนะม่วนม่วนพี่อย่างมาให้จัดอย่างเปิ้นสกรรมเหรอ
1: ก็เฮาก็จัดได้เหรอพี่น้อยเปิ้นจัดได้เฮาก็จัดได้นะกะจะไปเดือดร้อนมันหยัง
2: โอ้จะไปเฮียนเปิ้นเปิ้นรวยแล้วเปิ้นจะจัดอย่างใดก็ได้ตัวเก้านี่ก็ขายกล้วยทอดขนแสนป้อหินจะไปเฮียนเปิ้นจะไปเนี่ย
0: โอ้ลุงโมมาดูเฮาหยังเฮาจัดเฮาบ่ได้เอาเงินลุงโมมาจัดหรออันนี้มันเรื่องของคนหนุ่มคนเฒ่าบักเกียวจะไปปากเฮ้ย

0: บอกปอไปเอามาแถมวันพุธพี่น้อยจะไปใจมันเกิดพี่น้อยให้ย่างกินเต็มที่ตามสบายหมู่เฮา
1: ขอให้เจ้าภาพจงเจริญ

0: เจ้าขอยืมสตางค์ลุงโมซะ500เหรอ
1: จะเอาไปเนี่ยหยังแค่กลาง500
0: เจ้าไปเป็นทุนขายกล้วยทอดนะลุง
1: แล้วทุนขายกล้วยทอดเก่าของมึงไว้ไหน
0: ฮอไปซื้อเหล้าฉลองมันเกิดว่าเสี่ยงไปเนี่ยล่ะ
1: เนี่ยลุงสอนบอกฟังหาว่าใบใจเรื่องของคนเฒ่าเงินบ่มีแล้วก็มาถามยืมของคนเฒ่าบ่เก่า
0: เฮาผิดไปแล้วลุงกำนี้เฮาตึงบ่จัดกันซ้ำแล้วนะฉลองวันเกิดนี่นะ
1: เนี่ยกำโบราณเปิ้นว่าหันจ้างขี้จะไปขี้ตัวจ้างตัวบ่ฮู้ตัวขายกล้วยทอดขนแขนบ่หินเอออีน้อยกล้วยทอด

Chalo.

0: ขอยืมสตางค์ลุงโม่สักห้าร้อยเหรอ
1: จะเอาไปเนี่ยอย่างสตางค์ห้าร้อย
0: จะเอาไปเป็นทุนขายกล้วยทอดนะลุง
1: แล้วทุนขายกล้วยทอดเก่าของมึงไว้ไหน
0: เฮาไปซื้อเหล้าฉลองมันเกิดว่าเสี่ยงไปเนี่ยล่ะ
1: เนี่ยลุงสอนบ่ฟังหาว่าบ่ใช่เรื่องของคนเฒ่าเงินบ่มีแล้วก็มาถามยืมของคนเฒ่าบ่เก่า
0: เฮาผิดไปแล้วลุงกับนี่เฮาตึงบ่จัดกันซ้ําแล้วนะฉลองมันเกิดนี่นะ
1: เนี่ยกำบอลานเปิ้นว่าหันจ้างขี้จะไปขี้ตัวจ้างตัวบ่ฮู้ตัวขายกล้วยทอดขนแขนบ่หินเอออีน้อยกล้วยทอด

0: ้ยคุณเฮาบ่เดียวบ่โอ้ยตายง่ายตายได้แต่ขนาดยิ่งยงยังตายนะ
1: ยิ่งยงนักห้องนี่กะ
0: ยิ่งยงนั่นก็จะมีไผแฮม
1: ว่าไปเรื่อยเพิ่นยังบ่ได้ยินข่าวเล่าข่าวลือกัน
0: เว้ยก็ตะว่าเออวันนั้นอ่ะไปเล่นดนตรีเพียงป่าเป้าอ่ะเพ้อโอเออ่ะแฮ่ก็ไปลูกนักเลงร้อนๆน่ะคิดว่าลุ่มยิ่งยงคนเดียวนักเลง7คนกันนะโตๆๆๆขนาดในมือยิ่งยงนี่นะกำ11ไว้อ่ะ
1: เอ้ามันยังมายิงเตื้อเป็นเฮานี่จดจนหมดแม็กกันน่ะ
0: ยิ่งยงมันก็นักเลงเหมือนลูกมันบ่ถอยเหมือนกันน่ะนั่งหลังปิงฟ้ามือกำ11ว่านัดไปจั่วเอาเก้ามาว่าตายอ่ะกระบะ
1: เออนั่นบัตรากุข่าวเพื่อเล่นไพ่ปอกเด้งกับบอกบัตราโว

0: ว่านะบ่เฮ้ยหาลูกโตมาบ่น่าสักน้อยเลยบ่
1: เอาอย่ามาว่าทำไมมาตา
0: ก็ตุลุงบ้านคิงน่ะก็ไปกูมบาทมาถึงหน้าบ้านฮะไปยืนอิงก็มากตายวะ
1: ว่าไปเลยแต่ว่ายังไปตามขันเข้าอยู่หรอกเพื่อนยังปั่นศีลปั่นป้อนเฮ้ออยู
0: ่แต่เป็นมาต
1: ะบาปจะครบหัวเลยเนี่ยตุลุงตายไปแล้วกะ
0: บ่ใจนะก็มากตายตุลุงไปอิง
1: เออไอ้ตากุข้าวแหมละเออบ่พายแม้

0: ทรมสังโฆใจหายใจคว่ำ
1: ใจหายใจตา
0: ก็ก่อนที่จะถึงตังโป้งที่จะเข้าโซปาพะนะบะรถทัวร์จะเข้ากรุงเทพอ่ะวิ่งมาแม้ฮากอ่ะสมมุติรถ10ล้อนะเนี่ยมา150พุ่นน่ะก้าโอ้โหก็รถเครื่องนะก้าเอาลูกมันซ้อนเหี่ยไปโชว์โรงเรียนน่ะซดออกซอยมาบิดมาแม้ฮากนะ
1: เป็นยังได้มันโจรน่ะก้าบะตาโอ้ยอินดูละอ่อนฮะอย่าเหลียวแฟ่นเนี่ยก้าม
0: าโจรปะลุ่นด้วยกันไปล่องใต้ลุ่มๆอ่ะก้า
1: บะตาบะตาว่าอย่าตับแล้วเนาะ

0: ่อฮะมีหั่นองค์นะบ่ะเป็นพระบักเก่าหามขนาดอ่ะมันขามจะได้ปะล้ำปะเหลือกอก3 4วันก่อนเนี่ยหนังสือพิมพ์ก็ลงข่าวดูวิทยุก็ลงดูดังเหมือนจะตายที่หยังพ่อบ่ฮู
1: ้บ่ฮู้เหรอข่าวอะหยังอ่ะ
0: ก็ข่าวรถทัวร์แหกโค้งตกเหวอ่ะเขาคนด้วยสารตายเป็นสาวปลายวะนะโชเฟอร์ก็โดนพวงมาลัยอัดก็ปี่แบนแต่แต่พ่อแฮมเป็นยังชะยังบ่เฮ้ย
1: โอ้พ่อขี้นั่งกลางไทยอ่ะ
0: พ่อแฮมมันก็นั่งอยู่บ้านเพื่อก็มันจะไปไปที่ไหน
1: ไอ้ตาไอ้ตาขี้อู้ยังเอี้ยเกยตากง่ายถึงยืนก่อ
0: เกยแต่ฮายังลบตันอยู่อาจารย์ลุงล้อ

0: ผมมาว่างอ่ะมันจะได้อยู่บ่ได้ลูก
1: ก็ขี้แง่อย่างท่านน่ะ
0: ก็ยืนหายใจอยู่เนี่ยบ่หันกะ
1: อู้ยอย่างอีล่ําเหลือมากคอตายอย่าปะ
0: เออเฮาก็หายใจบ่ออก
1: อีก็ไปกินแย่ตายอย่าไป
0: มันบ่ลํากา
1: อย่างอีก็ไปจ้างเปิ้นมาฆ่าตัวเก่าคิงอย่าปะ
0: เออถ้าเปิ้นยับได้นะโดนข้อหาหนักเหลือคนฆ่าก่อนเด้อ
1: เออเอ้ยบ่ห

0: ก็ฮือมาจันไปพอพุ่นละลูก
1: เออมันไปที่ไหนนอนแจ่เน่าแจ่ตายพุ่นกะล่างฮะเหรออ
0: ๋อมาจันมาปันตายลูกลูกไปพองงัวพองรถ
2: พองกันยังหันถึงวันพวกก่ายละ
0: โอ้ไอ้นี่ก็มันไปกินทัวเพิ่นน่ะ
2: ก็ของมันมักอ่ะ
0: เออบ่าห้าปั๊บบ่าจันลุงลัง

0: ยังบอกงูกำแตะงูกำว่าโอ้ยเจ้าแม่เอ้ย
1: มานั่งให้อย่างนี้ป้าแสง
0: ก่อนหน้าไก่น้อยกุ๊กงกกักงักนักกะเนี่ยกันมาอยู่บ้านยัง
1: เฮ้าเป็นว่ารถแม่โคอย่าป้าแสงมันเป็นจะได
0: ้มันงูกำเหลือบาจันลูกอีแม่ก่อนใจยะยังก็บาญะ
1: เออเอ้ยเอ็นดูล้ำคนเฒ่า

0: น้องน้องให้ขอซื้อยาถ่ายสักกล่องหรอ
1: โหไอ้ร้านนี้บ่ใช่ร้านขายยาหรอเจ้า
0: ก็ฮั่นหรอน้อง
1: นายเจ้าอันใดเจ้า
0: ฮะฮะกล่องกล่องสีแดงๆฮะน่ะ
1: อ๋ออันนั้นบ่ใช่ยาถ่ายหรอเจ้า
0: โหก็อันยังอ่ะ
1: น้ำยาสระผมยะเจ้า
0: ฮึปอเนี่ยมอยบ่ต้องมาเถียงไอ้วันนั้นไอ้ก็เคยซื้อไปกินแล้วนะ
1: โหไอ้เป็นจะได้พ่องเจ้า
0: ปวดโซ่ลงดีสนาด

าเอาขาขาก้าววางแขนง้อยกึดกึดลองก่อยเลือกเอาตังใดบัวแก้วนั้นเกี้ยวหมากยำยำส่วนน้องบัวคำสัมปันอมเมืองอมหน่อย

0: ที่อยู่ในป่าช้าต่อให้เป็นกลาเน่าอยู่ในน้องต่อให้นักความที่อยู่ในร่อง
1: ฉันว่าเมื่อเราเจอกันสอง

0: ป๋องหัวหน้าบนครูบาอาจารย์ละกะศีลน่าจะออกภาษาแล้วนะ
1: มึงจ้าไปคำปองกูปวดหัวเล่าขันตั้งฮะละฮันก็เดี๋ยวก่อนก็เดี๋ยวก่อนครับปองเอาป้ายที่หัวหน้าเขียนไว้ฮะนะไปติดปักซอยหน้าบ้านหัวหน้ากำลัง
0: เขียนว่าอะไรป้ายน่ะ
1: โอ้ยก็ฮะน้อป้ายอิงฮะนะรับสมัครเจ้าภาพปล่อยซอฮะน้อเอาไปติดกำ
0: ฮ่าไปเนี่ยเนอะอายฮะปอนอายคณะอื่นเดี๋ยวเขาจะเพียกหน้าหัวหน้า
1: โอ้ยเฮามันจ้างซอหัวการตลาด
0: ว่าแต่ว่าดีหัวหน้าคำปองคำปอขอเสนอว่าเฮาไปหาพี่หนานเขิบไปดีกาหัวหน้า
1: จะไปหามันอย่างพี่หนานเขิบมึงน่ะคำปอฮะ
0: โอ้ยก็ไปปู่จาเตียนเรียกหาเจ้าปอยกา
1: เออเต้เฮ้ยไม่ได้ด้วยเล่ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต้องได้ด้วยเตียนปู่จา

0: บอยู่กับเจ้า
1: บ้าได้มีอัญญังกาคำปอมีทุกละอัญญัง
2: โอ้สมัยโอ้อัญญังพี่นานมือมาโอยเงาปอก
3: พันยาเก่าขึ้น
2: โอ้โหวันล่างแบบพดแรงเนี่ยก้าพี่นานมือเสียงแป๊บเลยแค่คำปออันสวัสดีครับพี่นานผมคำป่องคำป้อคำป้อคำป๋องหน้าพ่อหน้ามองต้องคำป่องคำป้อครับ
0: เจ้าเขาสองคนนะจะมาขอเตียนผู้จาตามหาเจ้าปอยเพื่อมีการมีงานเจ้าม
1: ึงเกิดวันอันยังไอ้คำป้อง
2: อ๋อผมเกิดวันติดปูดครับ
1: อันยังวันติดปูด
2: ก็แม่ผมเจ็บท้องวันติดแล้วมาเกิดผมวันปูดอะครับ
1: แฮมบื้นเมื่อคืนน่ะเอาเตียนเล่มนี้น่ะตามเน้อแล้วก็งื้อมือตั้งหม้อเปล่าน่ะแล้วก็ปิ้นหน้าล่องเหนือแล้วก็ป้าเขาโกกสักสามกำมันแล้วก็ท่องคำว่าโอมเรียกหาเจ้าปอยข้าเรียกก็ฮือจุ่มมาเรียวไวโอมแอววองแอววองสวะหะเทกเพียง
4: สาธุคาถา

0: สวัสดีเจ้าอันนี้บ้านจังซอคำป๋องคำป้อแม่นก็เจ้า
1: แม่นและเจ้า
0: เนี่ยประเดี๋ยวเนี่ยเจ้าว่าจะหาจังซอไปโชว์วันกับพื้นเนี่ยจะคิดเต่าใดเจ้า
2: เตียนหนามเพิ่มเน็ตตะแกเฮ้ย
0: เนี่ยเจ้าว่าจะตามไปหาป้อละออนป่นเสียไปแล้วพอดีเอาขอนป่นไปล้มน่ะป่นใครฟังซอเนี่ย
2: โอ้ได้ครับแม่เลี้ยงอยู่ลำปางบ้านหยางกา
0: บ้านเก่าก็อยู่ลำปางเนี่ยแต่บัดเดียวเนี่ยเปิ่นว่าจะหาไปชอติกูกระดูกของป่อละอ่อนผู้นะไปชอติอำเภอมะตันหยีจังหวัดนาราผักไต้ปุ่นเนี่ย
2: โอ้ผมเอาเหี้ยกันไม่เลี้ยงไปหาคณะอื่นเถอะค่ะผักไต้เนี่ย
0: ชอติอำเภอมะตันหยีผู้นะ
2: โอ้อำเภอมะตันหยีมะตันขี้แมวก็จังเถอะโอ้จะเอากลับไปตายกันไม่เลี้ยง
0: อู้อ่ะเจ้าจะเพิ่มขึ้นสองเต่าเลยนะ
2: โอ้สิบเต่าก็จ้างเตอะแม่เลี้ยงเอ้ยเอ็นดูผมเตอะลูกก็น้อยป่อเมียก็เป็นมาหกแม่เมียซะเป็นเบาหวานอุ้ยเมียก็ซ้ำเอาก้นการหลัดอยู่กลางควงท่านโอ้เป็นล้านก็ผมมาไปเนอะ
1: หัวหน้ายังมาห้ามไว้ก่อนเลยเป็นงานแรกแหกไว้ก่อน
2: แหกคนเดียวมึงเลยป่อคำป่องคำป่อคำป่อคำป่องเพอจะได้จองล่องให้ดึงคำป่องคำป่อนั่นเนี่ย

0: น้องน้อง
1: จ้าจ๋า
0: เฮาแต่งงานกันมาเมินเท่าใดแล้วฮะ
1: ได้จะเป็น 2-3 เดือนแล้วก็หาอ้าย
0: ฮะเป็นไปได้อย่างใดเนี่ยพอเหมือน3วันแน่เนาะน้องเน
1: า
0: ะ
1: อ้ายมากินข้าวอย่าก่อนบ่วันนี้ของกินมาป้อแค่ลำเนยเนาะ
0: ลำก็กินบ่ลำก็กินนะน้องคนเฮานะกินเพื่ออยู่บ่ใช่ว่าอยู่เพื่อกินน้องเอ้ย
1: วันนี้น้องนึงข้าวแค่แข็งไปน้อยอ่ะอ้ายแก๊สมันหมดเหี่ยก่อนน่ะ
0: บ่แข็งป้อบ่แข็งยังเอียป้อว่าเกี๊ยวมันดีนะ
1: แล้วต่อว่าก็เหมือนกันน่ะอ้ายน้องนึงข้าวแค่แจ๊ะไปน้อยน้องเมาไปกาด
0: โอ้บ่แจ๊ะเหรอกินกว่าต่อว่านี่สํานวนดีนะไอ้ว่านะ
1: วันนี้แกงก็เหมือนกันนะอ้ายมันไข่จางไปน้อยน้ำป่ามันหมดน้องมันได้ไปซื้อสักกรรมอ่ะ
0: บาจางป้อบาจางคนเฮากินเกมล่ำบ่ดีหมอเพิ่นว่าจะเป็นโรคไตยังเอี้ยไอ้ว่าจับแบะเลยจะบอกฮึ

0: จ้าจ้า
1: น้องจะไปช่วยอีแม่เอาหญ้าสวนพริกสักกำได้เนอะ
0: โอ้บ่ต้องไปแล้วน้องมันฮ้อน
1: ไปฮ้อนอีหยังวันนี้แดดบ่จิหามีบดมันจะตาย
0: บดก็ซ้ําหายก็เดี๋ยวยุงก็หินก็จะมาคบเมียอ้ายอ่ากะบ่ไปบ่ไปไปจ้างเอามันจะเสี่ยงสักเท่าใดเน
1: า
0: ะ
1: ถ้าอย่างอั้นน้องไปแบ่เอวหาแม่อุ้ยบ้านเหนือสักกำได้เน
0: า
1: ะ
0: โหแล้วน้องจะเนี่ยได้ไปล่ะ
1: น้องก็ว่าน้องจะเตียวไปอ่ะมันบ่จิหาไก่แล้วอ้าย
0: บ่ได้บ่ได้อ้ายบ่ฮึดเตียวเด็ดขาดไปถ้าน้องจะไปอ้ายจะเอารถไปส่งน้องเนา
1: ะขอบคุณเจ้า โอ้ยตายละอ้ายหมามันเห่า
0: จะมันเตอะจะมันเตอะมันเห่าคนงามล่อขอมังแงบน้องเมียกูก่อนเน้อกูจะตวยฆ่าปืนตูบปุ๊นน่ะจะบอกเฮ้อมาโคตรมาติดๆเพชรน้องอะอ่ะคนมากอดๆเอวไว้มันๆกอดเอวไว้มันๆ
1: เจ้า
0: เอาละเน่ไปละเน่

0: ขอสตางค์สัก200จะเอาไปจ้างเพิ่นเที่ยวสวนอีบ่ะ
1: เอาเงินไหนมาเฮ้อน้องอย่าบ่ตัวไปช่วยเพิ่นเนี่ยประหยัดไว้พร้อมกะ
0: ก็เพิ่นจะไปบ้านแม่อุ้ยบ้านเหนืออยู่อ่ะเออแล้วอ้ายว่างก็ขอรถไปส่งกําเหรออ
1: ืมยางรถก็บ่ดีฮะเตียวไปก็ได้ล้อนี่บ่ได้ไปใช้ไก
0: ่ก็เอาไปสูบเหี้ยกันเนาะโอ้ย
1: ก็ยางมันหั่วเลยมึงไปสูบยังได้แท้หม
0: อหั่วก็เอาไปปะก็ได้ล้อหรือบ่อันก็เปลี่ยนใหม่ก็ได้ลูก
1: อู้แต่ปะๆๆๆไปเวยมาเวยเนี่ยมีธุระฟังอยู่นะ
0: พวกอ้ายมามันจะครบน้องกําแล้วอ่ะ
1: อืมมันนึกว่าผีอ่ะกันน่ะไปเตียวได้ลําเหลืองขึ้นมาได้ครบได้เฮาอ่ะมาๆๆๆอ่ะขึ้น
0: ๆ
1: ว่าขึ้นก็ก็นั่งใกล้ลําเหลือแห้งๆเนาะกะฮะฮ้อนจะตายเนี่ย
0: บัดนี้ตะก่อนยังบ่ว่าฮ้อน
1: แม่นมาอู้นักเอ้ากอดมันๆเด้อไปตัวภัยตัวมันเด้อ

0: พ่อหลวงประกาศเสียงตามสายล่วงหน้าเป็น 3-4 วันน่ะฮื้อมาประชุมเรื่องเงินล้านเพราะถึงเวลาต้องใจหนี้คืนล่ะโหยังมากันเต้าเอี้ยนี่ที่ตอนจะเอามาเงินนี่หลายแตะหลายว่าบ้านพ่อหลวงป้อมมีที่อยู่เอาไผว่าได้กู้เงินแล้วไปกาไปขายร่ำรวยพองกาโหยังดักปิ้ง
1: มันใหญ่มากนะก็พ่อหลวงสักคนก็ขับหมูขับในอยู่ฮะน
0: ่
1: ะ
0: ไอ้คำแลนยังไม่อยู่จอกปุ่นหาจะไปไหน
2: จะไปกินน้ำอย่าพ่อหลวง
0: เงินที่กู้ไปกาไปขายตามที่เสนอโครงการมาเป็นไร
2: ก็กานะคะตามโครงการนะคะ
1: มันเอาไปขายเหล้าพ่อหลวงจะเป็นเรื่องวะ
2: โอ้จะไปมาดูลูกกันนี่เนาะ
0: เอาจะไปเถียงกันเดือนหน้าเนอถึงเวลาใช่นี่ละบอกลงหน้าไว้ก่อน
2: ใช่แน่ใช่ในใช่แน่แต่จานหน่อย
0: เงินล้านบัลลังก์จะเป็นเงินแล้วเฮียก้าเลิกประชุม

0: เอาถึงเวลาใจนี่กะละเน่อไผที่ยังบ่ได้ใจตัวนี
1: ่
2: ใช่ใช่
3: แล้ว
1: ยังขาดกัน 4-5 ลายแล้วเจ้าพ่อหลวง
0: โอ้ขาดไผนี่ฮะ
1: เนี่ยก็มีไอ้คำแลนนี่คนละเนี่ยบ่ได้ใส่เนี่ย
4: โหโหคนเป็น4เป็น5มันบอกยื้อค่าคนเดียวอ่ะ
0: โอ้ไอ้คำอย่าบ่จ่ายฮะ
1: มันจะเอาปัญญาที่ไหนมาจ่ายพ่อหลวงกู้เงินไปขายเหล้า
0: แต่กะไอ้คำ
4: โอ้เข้าแป้ลูก
1: ไผมาแป้สู่หั่น
4: เอออันมาใช่บะมีบันนี้ใบใจหันเป็นกรรมการเอ็นแฮวฮู้บันเละกรรมการบางคนกับใบใจชูเขาดึงเอากันไว้ปกป้องกันแฮวฮู้กะ
0: ไอ้คำไปว่าอย่างอันคนอื่นเป็นเสียหายโลก
4: ป้อนหลวงก็แฮมคนอ่ะ
0: ป้อนหลวงบ่ได้กู้เนอะ
4: บักโก้บักโก้บักโก้แท้แต่เออคนอื่นเขากู้เพื่อห้าฮู้กะ
0: ปอกันเดียวจะหันให้ไผที่ยังบ่ซ้ายนี่นะพ่อหลวงจะประกาศเสียงตามสายเน้อ
4: ประกาศไปเลยบ่ซ้ายเหี่ยยัง

0: อะโลอะโลรายชื่อต่อไปนี้คือผู้ที่ยังบ่ส่งเงินล้านเตื้อ1อ้ายคำแลน
1: หยุดหยุดป้าหลวงสต๊อปป้าหลวงผมอยู่นี่เนี่ยบ่ได้หนีหน้าหายไปไหนมาซะหน้าซะตากันยังล้ําเหลือบ้านนี่มาอยู่เฮ็ดดิก่ะ
0: โอ้บ่อยู่แล้วจะไปอยู่ไหนไอ้คำ
1: จะแยกหมู่บ้านคนเดียวก่ะจะเป็นป้าหลวงคนเดียว
0: แยกได้อย่างใดวัดก็มีวัดเดียวอาจารย์ก็มีคนเดียวอ
1: ่ะมันมีปัญหาหรอกอาจารย์ว่าจะเอาพ่อผมเนี่ยก็เป็นน่ะ
0: ไปอู้อย่างอันมันบ่ดี
1: บ่ฮั่วดีบ่ดีบ่ฮั่วบ่หลวงมีปัญหาก็
0: อ๋ออย่ามาอู้อย่างนี้คําแลน
1: โอ้อันบ่หลวงมีปัญหาเฮาเดียวคั่นบ
0: ่ได้เลยเอาหมู่เฮาเดียวหมู่
2: เอาเอาเอ้ย
3: เอาลาๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

0: โอ้ไว้ฉาอันตุลุงเจ้าวันผูกนี่จะเกี่ยวเข้าไหนนะนะมันจะเป็นวันดีก็ครับ
1: เออโยมโจมกะ
2: เออ เปิดปักกระตื้นพอก่อนน
1: อเออเกียง5เก้าเสียติดกับจันนี่60เสียวันอังการ4 82เสียชุกกับปุด3 71เสียวันเสาร์กับวันพัดโอ้วันพูกนี่เป็นวันกาละกินีเป็นวันใจยะทึดบัดดีเกี่ยวเตือกมันเป็นวันฮ้อนวันใหม่เนอะ
0: บัดแต่กะตุลงมันจะแน่ชัก 2% นี่จ้างคนไว้หั่นเป็นชีพคนจำเป็นได้เกี่ยวเหี้ยกะจ้ะ
1: โอ้ถ้าบ่เจือก็ตามใจลุงโจมเถอะเนอะ

0: ันเข้าแหลงแล้วจ้า
1: เออโยมโจมถามไปเรื่อยไผว่าตุเจ้าฉันเข้าแหลงซะเตื้อ
0: มันมาเป็นยังก้าขนาดตุลุงว่าหวานใจยะทึดบัดนี้เกี่ยวเข้าแล้วหมดแล้วโยเกี่ยวบ่เข้ามือไผชักคนเจือล้ํากับบัดนี้ของอย่างอีหวานใจยะทึดเกี่ยวเข้ากันเต็มต้องทึดๆจ้ะไปแล้วเนี่ยโยมอันตุลุงหวานใจยะทึดเกี่ยวเข้ากันหลายเต็มต้องทึดๆจ้ะ

0: ลงครับไหวฉาเนอร์ตุลุงผมจอมไหวฉาตุลุงรับราชการตุลุง
1: เสียงไผ่มาห้องมาค่ำเมื่อคืนเนี่ยฮะโอ้โยมจมกันอ่ะเออมีอย่างกะหืม
0: อันขอตุลุงจ่วยประกาศเสียงตามฉายเฮือกำเตอะไฟไหม้หลงเข้าผมละเข้าใจหน่อยเนอะ
1: ใจเย็นๆโยมมันไหม้บะแตกา
0: บะแตอย่างไรแตกดังลูกๆพะเนาะเข้าใจประกาศแล้ว
1: เออโยมปิ๊กไปพ่อฮือดีแถมกำหรูของอย่างอี้เจื้อแต่บ่ได้เกิดว่าประกาศไปไฟไหม้บ่แต่เจ้าบ้านจะมาด่าหัวตุหน้ากะ
0: แต่นะตุลุงพอให้เหรอเปลี่ยวไฟแดงไปเลือกไปเลือกงั้นน่ะพอให้เหรอเข้าใจแล้ว
1: โอ้ไม่แท้รู้แต่วันใจยะทึดไฟไหม้หลงเข้าทึดๆเออม่วนแท้เนาะ

0: มาแล้วครับมาแล้วครับพ่อแม่พี่น้องครับผมสสคนเก่าของพ่อแม่พี่น้องนายชำนาญการลบลีกเบอร์999พักสายตาธนะคนดี
1: แล้วมันเป็นพักอะไรอย่าง
0: เนี่ยถ้าพ่อแม่พี่น้องเลือกพักสายตาธนะคนดีและผมเป็นสสพี่น้องจะได้นอนตาลับอย่างสบายผมจะมาแก้ปัญหาและมีนโยบายพิเศษมาฝากพ่อแม่พี่น้องตัววันนี้
2: แล้วนโยบายมันมีอะไรอย่างพ่อครับเนี่ย
0: นโยบายของพรรคสายตาเธอน่าคนดีคือพัฒนารากหญ้าประชาอยู่เย็นเน้นสิทธิสตรีปลอดหนี้ยั่งยืน

0: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาแห่แล้วครับผมนายชำนาญการลบหลีกเบอร์999พักสายตาธนะคนดีมาป้าแห่แล้ว
1: ท่านครับนโยบายท่านมีเหรอพ่อครับ
0: เรื่องนโยบายผมจะอธิบายให้พ่อแม่พี่น้องฟังกันวันนี้นะครับคำว่าพัฒนารากหญ้าคือเฮาจะระดมทุนพ่อแม่พี่น้องทุกคนรวมเงินกันไปซื้อปุ๋ยที่ดีที่สุดในโลกเพื่อเอามาใส่หญ้าให้มันเจริญงอกงามเต็มหมู่บ้านเฮาก็หญ้าต่อไปจะเป็นสินค้าส่งออกที่ดีที่สุดในโลก
2: ท่านกำลังรับฟัง CM.7 วิทยุอินเตอร์ล้านนา
0: ประชาอยู่เย็นคือต่อไปบ้านเฮานี้จะมีแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ไปทางใดไปซ้ายก็ป้าน้ำไปขวาก็ป้าน้ำไปทางไหนก็ป้าน้ำ
3: โอ้ยบ้านเจริญเ
0: จริญแน่นอนพี่น้องในส่วนนะให้ของหมู่พี่น้องก็จะมีแต่น้ำครับและก็เน้นสิทธิสตรีต่อไปงานบ้านงานเฮือนทำกับข้าวเก็บเฮือนถูบ้านซักผ้าเลี้ยงลูกเฮาจะฮึ่มพอใจเป็นคนทำส่วนการก่อสร้างแบกปูนขึ้นลำไยเนี่ยให้เนี่ยนาเนี่ยสวนหาเงินเฮาจะฮึ่มเกียรติไม่ยิงเป็นคนเนี่ย
4: แล้วกระเทยมือเฮาจะแย่ได้จะเอาไปไว้ไหน
0: ส่วนกระเทยเฮาจะยุ่งย่องฮึ่มเป็นหน่วยให้ความสุขยำฉุกเฉิน

0: เฮ้ย
1: คนฮะบ้านขี้มีไหนฮะน่ะ
0: โอ้ยลอยไปตัวหน้าบนละเหลือก็กลุ่มขันใดขันน่ะ
1: โอ้ยอย่างอันลำเหลือกันเนี่ย
0: มีไผพ่อพ่อมากอย
1: แล้วถ้าสอสอนเตียนปัญหาเสียงคันแล้วมีไหนบ้าง
0: คนแน่
2: เอาหมูเอาสอสอมา
1: แล้วเว้ยมาแล้วหมูสอสอมาสอส
3: อสวัสดีครับสวัสดีครับป้อมพี่น้องครับผมนายชำนาญการลบลีกมาเห็นแล้วครับสอสอพักสายตาเธอหน้าคนดี
0: คนดีคุณเด้ออย่างนั้นน้ำท่วมได้แต่สองปีแล้วไผ่มันมาหอมกอยน่ะยี่อะไรเนี่ย
3: โอ้น้ำท่วมนี่ผมขออนุมัติไปตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วครับ
0: โอ้ยมันแจ๊ะแต่แจ๊ะว่ะ
3: เออนะเจื้อผมกะ
1: ท่านสอสอมาเดียวเนี่ยป่ามายันลาบขึ้นเต็มบ้านเต็มจองเต็มหมู่บ้านขึ้นไผ่ห้องนอนพูดเนี่ยจะย่างได้ดีแน่มาเดียวเนี้ยจะย่างได
3: ้ผมก็ได้ขออนุมัติซื้อเครื่องตัดหญ้าไปเมื่อสองปีที่แล้วแล้วครับ
0: แล้วประเดี๋ยวเนี่ยเจ้าบ้านเป็นหนี้เป็นสินเนี่ยยิ่งจะได้เนี่ย
3: ก็บอกแล้วไงครับว่าปลอดหนี้ยั่งยืน
0: ยั่งยืนจะได้เจ้าบ้านจะได้หมดแล้วเนี่ย
3: ลองทำเรื่องเสนอมาหาผมครับเดี๋ยวผมจะลองไปขออนุมัติจากเบื้องบนดู
0: เบื้องบนโยมพระบาลนะคะ
3: ครับ
0: โอ้สอพี่แม่กะไม่เลือกสมัยแม่มาเลือกแล้ว
3: เออนะเจื้อกะ
1: เอ้ายังมาเจื้อกะอยู่

0: น้องจ๋าเล่าช่องกงกับแก้มเมย์อย่างพ่องต้มยำเมย์ก่อนเน
1: ี่ยอ๋อมีเจ้า
0: อันเอาต้มยำเครื่องในกุ้งน่ะ
1: บะหมี่เจ้ากุ้งมันมีเครื่องในที่ไหนกันฮั่นล่ะเจ้า
0: อันเหมาอันละประเภทตับเมย์หรือเปล่า
1: อ๋อมีเจ้ามี
0: อันเอาตับแมงเบี้ยทอดน่ะ
1: บะหมี่เจ้าอาหารแปลกๆอย่างเอี้ยอันเอาจำพวกยำบ่เจ้า
0: อันมันมียำอย่างพ่องอ่ะ
1: ก็ยำตีนไก่ตีนเป็ดตีนหมูตีนงัวตีนควายเนี่ยกะเจ้า
0: อย่างที่บ่เอาจ้ะเนาะยังสมองเล็งอย่าอุ้งตีนหมี่อ่ะมีกว่าเจ้า
1: อ๋ออุ้งตีนหมี่บะหมี่เจ้ามีก็อุ้งตีนที่เล่าจะเอากิดตีน
0: จ้ะบัดเดี๋ยวนี้ตีนคนลุงบะเกนแล้วมันเป็นอาหารย่อยยากไปไปหน่อย

0: ไอ้น้องไอ้น้องเดี๋ยวเฮาแวะร้านเหล้าตองข้างต่างตะวันได้กินเจนะ
1: แล้ววันนี้ล่ะลุง
0: วันนี้กินเจนบ่อยไอ้น้องเวลาลุงขับรถนี่นะลุงก็ถึงเมียป่นล่ะ
1: ก็ถึงจะได้ลุง
0: เวลาเหยียบเบรกนี่นึกถึงเมียนะเวลาใช้เกียร์นี่นึกถึงกิ๊ก
1: แอนเล่นๆใจซับไปรุ่นแต
0: ่โอ้ไอ้น้องเรื่องโมนี่มันขำๆชิวๆนะสวัสดีน้องดาวมาแถมแล้ววันนี้บ้านเนอะเอาเหล้ากับแกงมาต่อยเนอะ
2: ได้เลยป่าดาวต้องขอบคุณป่านักๆนะเจ้าที่มาอุดหนุนดาวตลอดบ้านน่ะร้านน้องดาวจะอยู่บ่ได้แน่ๆเลยเจ้าป่า
0: เรื่องบนนี้มันเรื่องเล็กๆน้อยๆนะทำแต่แต่น้องดาวก่อนที่จะมาเปิดร้านนี่นะน้องดาวทำมาอย่างมาก่อนนะ
2: แต่ก่อนนะกะเจ้าน้องอยู่บ้านนอกก็เลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะกะเจ้า
0: เลี้ยงบัดเดียวนี้เหร
2: อบัดเดียวนี้ก็ควายเลี้ยงนะกะควายเท่าตัวนะ
1: ลุงลุงเขาว่าลุงเหมือนควายวะ
0: เออฮู้แล้วจะไปมาย่อยนะบักเกินบักเกินนี่กะก็ถือกรรมนี้แล้วแกงขึ้นหัวง่ายๆ

0: อมานี่มานี่สู่ลักเงินข้าไปกะ
1: โอ้ยข้าบ่ได้ลักบ่เจาะก็คนพ่อแห่อ่ะ
0: บ่ได้ลักแล้วเงินข้าหายไปไหน700
1: โอ้บ่ฮู้บ่ฮู้บ่ฮู้แม่งก็ไอ้น้อย
0: มันตึงสู่2คนเนี่ยเป็นผู้ร้ายปากแข็งไอ้โจร500ทําไมยัง
2: โจร500มันอีป้อผมเอามา200
1: เออนั่น
0: ไอ้กะกินเหล้ากินเหล้าตึงวันสู้ยังบ่ยังไงพ่อ
1: ตึงวันนี่ข้าก็พยายามจะลดละเลิกอยู่นะโฉ
0: อย่างตะวานี่แหมสู้มันมาใจลดละเลิกแต่มันเป็นเลิกละลดเมาแล้วขับรถบ่ไหวละรถเหี้ยไว้ล้านปุ่นเปิงดีแต่หน่อ
1: ที่ข้าบ่ขับมานี่นะข้าฉนองนโยบายรัฐบาลเปิ่นหรอกเมาไม่ขับอย่าโฉ
0: มันมาใจเมาแล้วบ่ครับสู้ลืมมาถ้ามาปิ่นปอกปิ่นเป๊ะตาย

0: ลูกมานี่ก็เหรอเจ้ายังได้กันแน่ประเดี๋ยวนี้ส่งไปเฮียนบ่าวเต้าเอาทานอย่างสักอย่างหรือบ่ฟังคำสอนของป้อบ
1: ่คนใหญ่แล้วป้อบ่ต้องมาสอนนะจิงหิงไม่จอนไผสอนมันเต้นก่ออ
0: ๋ออันนี้มันป้อนะเคยผ่านประสบการณ์อาบน้ำฮ้อนมาก่อนสูกว่าเน
1: ้อเออป้ออาบน้ำฮ้อนมาก่อนก็จริงอ่ะแต่ป้ออาบน้ำฮ้อนที่ต้มด้วยหลัวแต่ผมเนี่ยอาบน้ำฮ้อนต้มด้วยเครื่องไฟฟ้าต้มด้วยเตาแก๊สมันคนละยุคกันป้อป้นหอมว่ายุคไฮเทคอ่ะป้อ
0: เออจะให้เป็ดให้ไก่เนี่ยก็จ้างเถอะสูบ่ฟังคำคนเฒ่าคนแก่บ่หึ
1: น้ำแก้ปลายมุ่มน้ำนุ่มปลายแซวนะอีป้อ
0: ป้อน้ำแก้ปลายมุ่มน้ำนุ่มปลายแซวปักบะเผียวปลายมันจังเฟ้อเนอะหึเนาะหึ

0: สวัสดีครับเพื่อนขอโทษคุณพ่อ
1: ขอโทษขาไปจักแตนเข้าบ้านมาเลยบ่หืม
0: ผมผิดไปแล้วครับคุณพ่อ
1: เพื่อหูพ่อตายเพื่อไอ้พ่อเต้ามันสายไปเห็นแล้วเปิ้นสอนนี่ท้อคนใหญ่แล้วบ่ถ้ามาสอนจิงหรีดแมงจ้อนไปสอนมาเต้นย่ำเต้นเต้นแหละเต้นอยู่แข้งฮักฮั่น
0: มันเต้นมาได้นะครับมันจะโกน
1: มีไหนไปเฮียนพี่เข้าบ้านเขาจองมาจบแล้วกะ
0: จบแล้วครับ
1: จบอะหยังเตี้ยวบ่มเป็นบาดเป็นบ่วง
0: จบสุราชาติครับ
1: โอ้ธรรมโมเป็นว่าจบวิชากินเหล้าไอ้ขี้เหล้าหลวงอันปิกมาเฮียนมหอลอทนอเหียบะ
0: มหาวิทยาลัยเทคนิคกะบ
1: ่บ่ใช่มหอลอทนอมาเฮือนทำนะ

0: สวัสดีเจ้าคุณพ
1: ่ออ๋อปิ๊กมาแล้วกะลูกสาวคนดีของพ่อไหนไปเฮียนในเมืองได้อย่างมาพ่องพ่อลุกแปลงขี้ปุ่มพูดมงๆอ่ะ
0: ก็ได้อย่างที่พ่อหันเนี่ยกะ
1: เออเอ้ยลูกเปิ่นไปเฮียนได้ปริญญงปริญญาลูกตัวปิ๊กมาได้ปริญญ่อนปริญญาไปเฮียนจบอย่างมาลูก
0: จบอพอปรอป่ออ
1: พอปรอมันแปลว่าอย่าง
0: ก็เอาผัวไปเลยนะกะป่อ
1: ฮะโอ้ยอกอกอกอกฮึอกมีก้านนมฮึรับได้รับกินไปเลยนะอีเนาะ

0: ดีแม่อีก
1: ครับ
0: แล้วมึงผ่อนเปิ้นเดือนเต่าแด
1: ผ่อนเดือนหมื่นปลายบ่ได้ครับ
0: ป้าทุกตายตายตายถ้าหนังเอนี่ป้าปอบ่ได้เคลียร์แล้วบ่โหยกันมาอันมึงก็ติดหนี้เปิ้นนักขนาดกันเน
1: า
0: ะ
1: ก็ยังได้มันป้าบ่มีหนี้ก็บ่มีหน้าบ่มีหน้าก็บ่มีหนี้แม่ก็
0: แต่บ่ายังมึงพลาดเอ๊ะเฮ้ยบะหมี่นี่มันก็ดึงบะหมี่หน้าเนาะ

0: ไอ้แดงจะไปใกล้โลดลุงอ้ายมันฮ้อน
1: มันวิ่งมาไกลครับป้าจ๊ะ
0: มาได้วิ่งก็เหรอ
1: มาได้วิ่งแล้วมันฮ้อนอะไรอย่างครับ
0: มันฮ้อนไฟแน่น

0: จะถ่ายรูปมาได้บอกตาเนอตาจะถ่ายให้ฟรีนะ
1: อันอู้แล้วกล้องของจันตามีที่ไหนเนี่ย
0: ก็นี่เหรอ
1: ไหน
0: เนี่ยเนี่ย
1: อันเนี้ย
0: เอออ
1: ู้ยอันนี้มันโทรศัพท์มือถือบ่ใจกะ
0: เออป้าปอนี่บัดทันสมัยแต่มือถือบ่เดียวนะเปิ้นถ่ายรูปได้ตัวเนออ
1: ู้ว่าอันบ่ชื่อมันแต่เด็ก
0: พี่อ้ายก้าซื้อมาเป็นของขวัญวันเกิดให้ตาอย่าป้าดาวมา4ปันปลายบ่ได้จะไปกันเนอะจะไปซื้อๆอยู
1: ่เอาเจ้าเอาเข้าไปบะหมี่นี่มันก็บะหมี่น่ะสมก็เป็นบะอ้ายปลายฟ้ามาเลี้ยงกันตาแง่ๆ

0: it by it bot
1: โอ้บ้า
0: ครับ
1: เออเป็นยัยมาขี่รถถีบขลักขลากนี่รถยนต์ไม่เซ็งมึงน่ะมีไหนล่ะ
0: บ่มีละปะผ่อนบัตรันไปยึดไปละ
1: รุ่นดีแตกดอกเออจันตาขอถ่ายรูปคือสักท่าสองท่าดู
2: ป้ามือถือที่ถ่ายรูปได้น่ะบ่มีละแล้วป้าเปิ้นยึดไปละเหรอง
1: านป้าว่าแล้วจะไปตีกองแข่งฟ้าจะไปขี่ม้าแข่งตะวันบ่มีนี่มันก็บ่มีหน้าบ่มีหน้ามันก็บ่มีนี่เฮ้ยของซื้อสดมันถึงดีแท้แหละของซื้อแปะมันจังเอ็นได้บ่เมินเนาะ
3: ว่าเฮือเปิ้นเหลือหมอกเนาะตัวเก่าก็หาปบบ่ไปหั่นเนาะ
1: ขอร้องไอ้ตัวก็ขี้เต็มเตียวนะ

0: อ้าวที่นี่คือด่านตรวจคนเข้าเมืองเพื่อป้องกันคนต่างด้าวลบหนีเข้าเขตประเทศไทยถ้าหากว่าใครจะผ่านด่านนี้เข้าไปในเขตประเทศไทยแล้วก็จะต้องอู้คำว่า1บาทฮือชัดเจนถ้าอู้ชัดเจนถูกต้องจะฮือผ่านไปอ้าวคนที่1มา
1: 1บาท
0: อ้าวคนที่ผ่านไปอ้าวคนที่2
2: 1บาท
0: อ้าวผ่านไปอ้าวคนที่3
1: 1บาท
0: อ้าวคนนี้อุปชัดห้ามผ่านโดยเด็ดขาด
3: โอ้ท่ากับประชาชนนั่นน่ะวาย
0: อ้าวไอ้คนที่1ปีกมานี่มานี่ห้ามผ่านโดยเด็ดขาด

0: 去下来了。
1: 啊，来我去。啊你啊，
0: 马家爱。
1: 啊你啊，
0: 哎你个马家爱。
1: 嘿，问啊来我去去买可以。
0: 那弟弟有在那呢。
1: 哦，ที่มึงอยู่กันได้เลยนะ
0: อันเนี้ย
1: ต่อไปนะเรื่องต้องพูดให้ชักชักนะอย่างนี้คงไทยเขาเรียกว่าเข็ม
2: เออโอ้บ่ถูกซะคนคนเมืองเปิ้นว่าเข็ม
3: มาใจรอเปิ้นห้องว่าเข็ม
2: โหอันนี้มอนกะ
3: มาใจรู้ขมุ

0: เฮ้ยข้าวขาหมูจานนี่จานแตะจานว่าวน่ะกินบ่เชียงว่ะ
1: เลี้ยให้มันจานนึงขึ้น
0: จ
1: ะบ่กินน่ะ
0: กูจะบ่กินเชียงได้ได
1: สั่งมากเกินลูก
2: อีนี่ซื้อหวยไหมครับพรุ่งนี้รวยครับ3ล้านบาท6ล้านบาทก็มีนะครับซื้อหวยกับบังรวยทุกคนนะครับเชิญครับเชิญครับซื้อหวยไหมครับ
0: เซียวๆเขาว่าแขกนี่มันมากินจิ้นหมูกินลูกจุ๊บมากินข้าวขาหมู
1: อ๋อมีแผนมีแผนเอาบังเอาบัง
2: อีนี่จะซื้อหวยหรือครับเอาเลยครับเลือกเอาเลยครับ
1: เหลือกี่ใบ
2: 20ใบครับ
1: ซื้อมาซื้อแน่แต่มีข้อแม้ว่าขอให้อาบังเนี่ยกินข้าวขาหมูนี่หมดจานเลยจะซื้อ
2: โอ้อีนี่กินมาได้แล้วครับหมูกับอบังนี่ไม่ถูกกันครับ
1: มันเป็นไงครับ
2: ถ้าถูกปากปากฉีกครับ
1: ถูกลิ้นเหรอ
2: ถูกลิ้นลิ้นพองครับ
1: ถูกคอเหรอ
2: ถูกคอกลืนเลยครับจะให้บังกินใช่ไหมครับ
1: กินเลย
0: โอ้ยได้เหมือน
2: ขออีกสักจานได้ไหมครับกำลังอร่อยพอดีครับ
1: โอ้นี่มันเป็นยังกันแน่นี่
0: เป็นแขกก็ว่าปากีสถานนี
2: ่อีนี่เป็นพม่าครับ
1: เออนั่นพม่ามันมักแกงฮังเล
2: อีนี่ขออีกจานได้ไหมครับ

0: trốn phủa nụ mía sáo có dù tối cánh, bó á nụ nặc khâu có nhạc cánh dù, trả thô là sắp há cánh sắc cầm, thà hậu bà thô bấy, mánh có bà thô má, phủa dù tiền, đục dù tiền, lán dù tiền, ơ!
1: ยอดเงินของท่านใกล้จะหมดกรุณาเติมเงินด้วยค่ะ
0: โอ้อีน้อยคนนี่มันเปลี่ยนดูไข่นี่ยังมาหู้แจ้หู้ว่าเงินเฮาจะหมดฮึบ่โทรก็ได้จะช่อง EMS คือก็ได
2: ้บ่ใจ้
0: โอ้เออๆบ่ใจก็บ่ใจ SML
2: โอ้เปิ้นว่า SMS
0: โอ้บ่ฮู้ล่ะเอ๊ะๆๆอะหยังก็บ่ฮู้เฮ้ย

0: ทูก็ติดต่อลำบากจ้ะเดี๋ยวลองโทรแถมกำมะ
1: ยินดีต้อนรับเข้าสู่บริการรับฝากข้อความ
0: โอ้บ่ฝากนะคะจะอูกับผัวค่ะ
1: Welcome the voicemail system
0: อ๋อที่โทรมาหมายย้อมหับสายเป็นว่ามีกิ๊กเป็นฝรั่งจะไปคือได้เจอนะมึงเละแน่เละ

0: เดี๋ยวมึงกับไผน่ะ
1: ลาแอนเจ้า
0: อ๋อลาแอนจ้ะมีอะหยังลูกโทรมาจากไหน
1: หนูอยู่ต่างจังหวัดนะเจ้ามาเข้าค่ายกับครูโดนต่อหัวเสือต่อยอะเจ้าม
0: ันหยังเป็นนักก่อต่อหัวเสือถ้ามันได้ต่อยได้จี้หลายตัวตายนะมึงเข้าใจลูกเข้าใจ
1: ยายใดละอุ้ย
0: เอาโทรศัพท์วางไว้ที่โดนต่อต่อยให้นะแล้วอุ้ยจะเช็คคาถาเป่าใช้โทรศัพท์พื้นน่ะกุกะนะโมโอโหวันนี้ยินดีที่มาพบกันยินดีหน่อยอุ้ยท่องผิดไปหน่อยตอนไปมึงยังแขวนท่องนะยังเนี่ยฮะ
1: อุ้ยยังปวดอยู่เจ้า
0: อันเนี่ยเนี่ยอันมึงไปหาหมอฮือหมอป้าไปหาครูเนอะกำลังว่าแม่นนะกันเนาะ